0: 呀，真漂亮！
1: 加油！
2: 好棒！
3: ถ่ายทุกซีซั่นนี่แบบว่าคือมันยุ่งมากไหม
4: เราก็จะตื่นแบบประมาณอย่างเช่นวันนี้แพทตื่นตอนแบบ8โมงกว่าใช่ได้งั้นเดี๋ยวพี่ๆhave a rest ก่อนก็ได้ครับไปช่วยพี่ๆโอเคๆขอบคุณครับให้ใช้模式先
5: ให้行
4: ให้行吧โอเค
3: ชาม
4: ตัวแล้วครับผมขอบคุณครับคุณแพทรอไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้นะครับผมก็คือเป็นโชฟูเต้าหู้ใช่แล้วมันจะเป็นแบบแบ่งเป็นเต้าหู้3แบบอันนี้คือแบบออริจินัลที่สุดแล้วก็
5: 豆腐的三吃小葱拌豆腐是最传统的然后这个呢是炸过的豆腐然后它上面呢是发酵的那个豆腐乳然后有一丢丢辣味而冻豆腐它就密度大所以配的是黑芝麻酱全吃完了是一个无花果干
4: ก็พี่ๆลองชิมดูได้ครับผมว่าอะไรชอบหรือเปล่าโอเค enjoy enjoy enjoy ครับผม
3: ต้องหัวมันจะไม่มีรสชาติเลยมันจะมีแต่กลิ่นแต่ว่าพอมันมีน้ำมันงากับเกลือมันกินง่ายขึ้น
6: นี่เป็นคนชอบกินเค็มในแบบ

0: 刚刚他们吃完肉菜，清口的。
1: ล้างปากได้ดีเลย
2: หมายถึงว่าแบบเหมือนเอาไว้เหมือนพวกเมนูแต่ละอย่างที่เขาวางไว้เหมือนแบบเหมือนคิดมาแล้วว่ากินอันไหนก่อนแล้วค่อยไปอันไหนก่อนอะไ
3: รเขาเนี่ยเขาเชฟแทบบอกเลยนะ
4: 我们这时间真的很不错
0: 很 OK bye
5: 还有两分零的凉菜凉菜得快点
6: 好再弄一个小炒黄牛肉好喽
7: 老凯快点啊这个菜冷了不好吃了
5: 哎谢谢谢谢没有没有没有没有谢谢你们谢谢你们小炒黄牛肉一共两份啊
6: 好的
5: 三杯鸡现在还有两份
6: 那个三杯鸡只剩最后一份我吃完这两个话只能再点一个
5: 那就是没了因为他说有一桌客人是全点了一份
6: 好
8: 我感觉你在我旁边重播
5: 螺丝加鱿鱼各有一份对隐藏菜单来一份
7: 多少是不是还加了一个
5: 云南
7: 很快马上来
5: 爆炒来快走
6: 好了小凯
5: 放上来走
7: 走
5: 哎 ，excuse me。OK， 我帮你们把这个收住。
6: Thank you。
5: Chicken。螺丝虾。那你们的鱿鱼，我帮你把这个撤掉哈。
9: 好，特别好吃。
5: 谢谢，我会转告给大厨。
10: This is some serious knife skills here. Get at this thing.
11: Look at your hands. I'll
5: look at boys. Say hi, say hi.
12: Hi, YouTube boss, hello, hello.
13: Wow, so
12: Xiao Mingke.
13: Yeah, yeah, yeah. Before, I think he is the most handsome in Thailand. But now I see you guys.I am ugly. No,
12: no.
13: Also handsome.
12: Also handsome.
13: You guys all handsome. Yeah.
14: We already saw your movie before.
15: 像上海滩。
5: 上海滩。
15: 上海滩。
5: 上海滩。
16: 龙包龙龙龙楼龙龙，万里滔滔江水滚白游。
5: 对上了。
4: 对上了，对上了，对上了。
13: Thank you, enjoy. Thank you.
17: 都好帅啊！
0: 接下来我们要开始热菜了。羊肚菌虾滑。
18: 因为我们这次的主题是中式光阴盛宴嘛，所以我就加了一道酿菜。因为酿菜呢，距今也有1000多年的历史了。它是把这个馅儿食添加到食材里面，所以它也叫天线烹制。我今天做的是羊肚菌，然后配上黑虎虾，菌菇配海鲜，吃起来呢不会油腻，很清新，就口感层次都很丰富。
4: 这个是肉菜，东坡肉。
0: 是的，就是红烧肉的爸爸。
18: 东坡肉呢是一道名菜，同时也是一个故事。在北宋时期，苏东坡当时在黄冈，也就是现在的湖北，就想着说把这个既便宜又好吃的猪肉怎么能让它更色香味俱全呢，然后就研究出来了这个做法。
0: 这个也是我改良了一下，这个是芋头，是在福建那边的，然后这个是大熊猫爱吃的，
4: 熊猫爱吃那个
0: 笋，
4: 对，
0: 这个就是东坡肉，后面有那个节儿，自己打开。
18: 我特别想和泰国的朋友分享贵州红酸汤，因为我觉得它也是酸酸的味道，跟泰国的冬阴功汤有一点近似。贵州的苗族用这个叫毛辣果，然后通过自然发酵产生出那种酸酸的口感。我想让我的客人知道，哦，原来啊，中国也有这样的味道。
0: 这叫平阳细面，看它很细，这个面是手工的哟。 希望很多东西都是他们第一次吃。嗯，这个很重要，给留下比较深刻的印象。然后哪些觉得还不错，可以去这些美食的城市去尝一尝当地的味道。
1: 到下喽。
4: Okay, ครับอันนี้นะครับผมเป็นอีกถ้วยนึงนะครับนี่เป็นอาหารที่กุ้ยโจครับผมเขาคิดว่ามันจะมีความแบบคล้ายๆกับต้มยำกุ้งของเรามันจะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมัชชูมตัวนี้เป็นมัชชูมที่พิเศษมากๆมาจากยุนนานยุนนานเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับไทยฮะอันนี้คือเป็นอาหารจากบ้านเกิดของเขาก็คือต้งเบะแล้วมันจะมีความแบบเพราะที่นู่นมันจะหนาวใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนแบบจะชอบกินอันนี้ที่มันมีความแบบหนึ่งร้อนสองก็คือมีความแบบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เชฟบอกว่าหวังว่าวันนี้จะแบบว่ามีแบบรสชาติหลากหลายที่แบบทุกคนจะชอบแล้วก็ถ้าสมมติว่าชอบก็สามารถแบบไปที่จีนแบบไปลอง try อาหารใหม่ๆได้ได้ครับใช่ได้ครับ
6: โอ้ยคุณทำไมถึงบ้าอ่ะ
2: นี่อร่อย
3: หนูชอบไม่ใช่มากเลยอ่ะจี๊ดเลย
2: อยากกินอย่างนี้ทุกวันอยากย้ายไปอยู่จีนเลยใหม่ก็คือการที่ฝึกภาษาจีนเยอะ
14: ไปเป็นจีนเนาะ
2: ตอนนี้แบบรู้สึกว่าวัฒนธรรมจีนอ่ะก็น่าสนใจแบบก็น่าไปเที่ยวน่าไปอะไรเงี้ยรู้สึกงั้นนะ
9: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
2: อร่อย
19: Hannah 帮我把里面那瓶梅子园拿出来一个半罐的就在你那个冰箱就是你的冰箱门里边啊对对对
20: 哇谢谢 Shark Drug 我太渴了真的
21: 我觉得作为在异国他乡能够吃到这个中餐，我觉得已经非常满足了。
22: 对，
23: 是不是？
21: 能不能增加一道菜？哎，西红柿炒鸡蛋，
22: 这真的很需要，这是高。
21: 我觉得这个特别能代表咱们中餐。
23: 必须满足。
24: 小明哥，我们也能申请一个番茄炒蛋吗
23: ？OK，
24: 谢谢。
19: 小凯，你帮我打10个鸡蛋可以吗？

0: 差不多就这些。这是今天的菜单，谢谢你。对，然后这是一个手写的，可以留作纪念。
1: ไทยทีวีค่ะวันนี้ได้เป็นได้ออกทีวี
2: เลี้ยวลืมไปออกทีวีอ่ะ
1: เปิดให้ดูที่บ้าน
2: ออกทีวีอ่ะ
1: รอออก
2: เป็นดาราจริงไปอ่ะ
1: เนี่ยค่ะหมดเลย6คนนะออกทีวีทุกคนเลย
3: โอเค奶奶烤一点烤
4: 肠